0: Ladies and gentlemen, after 1 minute and 7 seconds in the second round, your referee has called a stop to this contest. Your winner, by way of technical knockout, Song Song No!
1: TKO 拿下比赛胜利，恭喜左恩素克。草量级泰拳规则比赛，26岁来自泰国的空帕对阵23岁同样来自泰国的阿塔查。泰拳规则，单回合3分钟，共计3回合，每回合采用10分制的标准进行打分，单回合内造成3次读秒即视为 TKO， 技术性的终结。
2: คุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งครับก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นมาจากคุณครูครับที่ให้ผมอยากชกมวยก็ยอมเสียสละชีวิตช่วงวัยเด็กนะครับจากที่เด็กคนอื่นที่เขาได้ไปเล่นผมก็ต้องไปซ้อมครับคำว่าหมู่บ้านเล็กๆที่ผมเคยอยู่ครอบครัวที่ผมเคยอยู่ครับเราก็อยากผลักดันตัวเองให้มันมาไกลให้มากที่สุดครับ
3: ก็มีลูกชาย1 คนครับที่ต้องดูแลก็ในฐานะที่ผมเป็นคุณพ่อก็มีความขยันมีแรงบันดาลใจมากขึ้นก็ผมก็อยากจะเป็นฮีโร่ให้กับลูกชายครับให้ลูกชายเห็นผมเป็นต้นแบบว่าผมสู้ทุกวันนี้เพื่อน้องสิงห์ครับ
2: ได้มีโอกาสขึ้นมาชกกับพี่เขามันก็อาจจะเป็นประตูเปิดให้ผมได้เจออรรถชัยคนใหม่ครับที่ใช้ไรกว่าเดิมถ้าชนะไฟนี้นะครับผมจะได้เกิดแน่นอนครับ
3: จุดเด่นของเขามีหมัดซ้ายแล้วก็มีแข้งซ้ายครับก็ขึ้นมาเจอพี่ก็งานยากหน่อยนะพี่จะสกัดทางดันน้องเอง
0: From the blue corner Atachai
1: 首先登场的蓝方选手阿塔查，身高1米68，年龄23岁，来自泰国。在万周五格斗夜第66期当中，一致判定击败了波耶阿德桑帕通，但那也是他在万周五格斗夜仅有的一场比赛啊。时隔2年，再次回到万冠军赛的擂台，对阵一位在万冠军赛成名已久的老将空帕，不知道阿塔查心态调整的如何。阿塔查职业战绩56胜13负，82%的胜率。从他过往的比赛表现来看，其实他是一个打反架的选手啊，而且偏向于控制流 ，Muay Thai 的体系。